0: หายใจของดูป่ะนี
1: ่หืม
0: หายใจของ
1: คืออะไรนะ
0: หันไปทั้งที่
1: เออไม่เอา
0: โอ้